1: ก็อ๋อชื่อเจ้าพ่อดูสิบุตรเจ้าเจ้าก็เจ้าว่าเจ้าอยากสาดิสาโกมาฮิเดน่าโกมาฮินาชาวเมืองเกลือบุญจงละก็ยืนจงว่าอย่าคุกปะตุ่มลงน้องชื่อว่าเรียกน้องชื่อเรียงานด่างงอมาฮินาโกมาฮิบนา นับเรื่องตัดใจรู้ว่าอยู่รู้ก็จะรู้ละไปยังดาวพักดูดสองดาวก็เพื่อสวัสดิ์ยานับพักละเห็นเจ้าปูมารบเสียก็ปูมาเสียเทนิจจอร์จงจะสิลาก็จะสิวลาย ชาวนาเรียกว่าพายรบลากว่าพายรลาพาวาเจลาเปือพิสังก็เปือพิวสังยาเพื่อเชื่อว่าตาเจลาดูบ่ดีก็ลาดูดีเชื่อสังทั้งทั้งเดิมรีก็เดิมบ่ดียาเพื่อจะว่านำเรื่องที่ว่าดีก็เชื่อที่รีเลี้ยงทั้งเชื่อบิดยาบ่ดีก็จะ
0: Bombester Shamki came over here, got a chill, but she was a tune that got a show on the rigor, on the body. Yeah, Tasha Lugumala Manzi Bole, go Manzi Le, Shopala Magale, Wamate Bole, yeah, Lima.